0: ไอ้ใครหนูง้อรบหนึ่งบ่ उबाय पोलु येले ग नथन द दुम अदुक थवाय ताना नो इदु गो
1: ए काय सुनते द मोबाइल जि द याप दुक नङ फो जमा थागा लाइबे यङो नङ निङ दरे निसि बो
0: अतै लाइ निसे आ बोरेन बोरिस हलग लग मपु लाइ रम दरबदि पुपु कोदाय चख्रे हाय नङ लकनि करि हाय खुम दोइनो खै
1: हेरा अदुक याम लाइ बदु बु नोइ पुपु दो खंगौ द नमा सांगम लक तबदगी हॉस्पिटल त पुखत खरे डॉक्टर ने एडमिट तौर हाइदुना एडमिट तौर अगे हॉस्पिटल लेते लेहौरी को खुम
0: नीति वाखल फैनेको अद बाबा से चाय सिंह पीजथोब चलोदना आगा स्कूल हल्द सत् थेदनब
1: चाथी थम्लमलबनी मथम आई चाजरनी ओ या नुशीग मई ताम चामीनरुरो खुथाप याद
0: मोबाइल ये हेन लुरबनी हा मोबाइल थाप यापेब
1: हेमा
2: ตามว่าใจมันคนฮันนูบัจจุสังขามานี่อังกัสังบิโอเหรอบ้าบ้าสังวันที่ยิ่งจะสังหัวบ้าตัวอะไรบ้าใครตัวอะไรบ้าเอ๊ะก็ไม่ตุสิลุนสิบ่สกุลิเช่มาพัมเจ้าดรามาเลยก็มีลูกทุกเกตตัวรู้นะบ้าไอ้คุยด้วยฮาร์สุยาบุตรบ่พอโตเช่ลูกทุกเกตตัวบุนีอ่าไอ้นั่นเลยรู้ก็ตัวรีบ้า
0: มาพมดูดนามากะไอ้ก็ลูกหงบกี้พอโตเช่ปุ่นิงดูนะสกุลีชิดกักขันละกะลูกทักเกตตัวบุดะตุสินบันิดาอะดูบุหายบ่ไอ้คุยด้วยฮาร์สุยาบุดูบุฮะนักคุยดีนักทูจินบุดูดาอีพานะเย็นิงดัดดูนะตัวบันิดาฮานีคุณอสวกบุดูดะมุกตุสิลดีพัจจารันิกะชุดตัวรวยดะกะชุดตัวรวยดะเซ่ไอ้อันตะสกุลจักย
2: ยานิดะยานิดะซัมดรบสุยานิดะอิปาซัตปังงงกนิอิปากะชุตุเตดาบาบาซียาสิดะเซซอมดะนะตะพังคิเซบาบาเซเซบาพะเรพะเรพะเรพะเรอะดูยาเรอะดูบาบาซากซาทอกปิโรนะมงนะบาบากิซากเซมละไลระบะเนอะซาปุชาซานิงเดตะอิปาดิฮะดู
0: นักคุยดีซาร์บรอซาทอโรซาทอโรอีปังไงเรนอ่ะไอ้คุยบุดีอังไงสกุลจัดไปกี่ดูดาขนาดสาวเรบบ้าโอ้อ่านักคุยดีหานาสาวเรไฮบ้า
2: คุยบ้าอ่าพะเรพะเรพะเรอะดูชูดูสกุลเลกีฮัลกละกะไอ้บุตรเรกันนี่อะดูเดียนักคุยดีกันเรไฮนักคงกันนี่ชูดูเดียนั่งมึงนะดีบาบาสิขังหูดนะมาสร้างตัวเด็กกี่ฮอสตันเดอร์ปุกขัดปะอะดูดาด็อกเตอร์นักฮอสตันไลน์สตอร์โรไฮดูนะ
3: ฮอสตัน
0: เลยเหรอเรียนนะคุ้มละสิให้ดินเต่าเลยบ้า
2: โอ้มาดูนะพะเรมาดูนะพะเรอิชูดันเนี่ยเสียงบุดูหายรู้นู้นปุ่นซีดะมินัมบามาซามาซาคาราซูมาตังซานะซานะงางบุตรมุอิชาสิดิตอบีโอ้ยตอบีทับกิสุนิงดับกังบุเจมุกลาบมาเนนเตฮิสไฮตกเหนือมิดูเย่ใช่นังเย่บาจินิงทอริลลาลิมาเลนเฮก็ชลุตนังตัง
0: โอ้ยบ้าบ้า
3: บาจิคุยลาปีเลยกาเขปีรู้บาจิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกุลสมเด็จพันปีบาจิคุยดีดีเด็ดหลังเรื่องนี้เนี่ยอ่าอีต่อกาเขปีรู้กาเขปีรู้ใครหนูหายสิบอ่าอีต่องออีต่องอชินนัตรเนี่ยนะฮาลนัวมาไอ้คุยข้ารักชักจระมาชาเชียดนะหายรุ่มปุ๊บปะไอ้บุบ้ามาตัดสิเดบาจิเฮ้ยไรบุตรบ้านับป่านักการีมาตัวหายเดี๋ยวนี้อ่าอีต่อมาคุยนักขังหรอย
0: ชมดวงอีต่ออีซาสิงกาไอกาคุดับตัดเล็บนับว่าพ่อมาเมล่าเลยนะนักคุยได้จะขี่บัพโปรแกรมมาดูเคนเชลต่อรึกะตัวปัทภักกามาจัดปัตตาเลยอ่าอีต่อไปคุยด้าเป่าฮาริโดรักที่หายดูนะเนี่ยวารุบิบยาดเลยอ่าอีบุตรบ้าบ้าบ้านั่งกับโมกับสองล้อชลล์ล้อไอ้นั่งบาจิคุยกับวารินฮักตั้งสาเกโก้
3: คุยบ้าบ้าสักกะตับบัพโปรแกรมมาเมื่อที่ไลมาเนี่ยนักคุยกิเสอ่ะดู
2: ก็ได้เดนัวบ้านังนั่งสักตัวริบชิบอ่ะต่อสมดุบันนี่ไอ้เช่นั่นสิเด็กีนั่นสิเด็กีนั่นเต๋อหกจิ้งมักบารูนิชิงคงจะเลยบ้าโอลเอสโฮมดูดะจัดปัตตาเร่ไอ้ตัวที่เกิดตัวเป็นตัวริบันนั่งเดียอ่ะสมดุบันนี่ต่อสิดะยุ่มสิ่งที่อ่างงั้นสิ่งยุ่มสาบันเนี่ยอ่ะอิชูกีปาริกะไม่อยากนักสิลักปันเนี่ย อดูกะอีโบตัวมันสู้มาทำขนาดนั้นควอเตอร์ดะเลยทับยาดีให้แบบมาทำหลังละบ่
3: 아ngang singnadi silabatsu sinna quarter do da lai rusi haibani yam kanna adu da ina yada ba a adu da ni aina always home do da le jagi haina kan haibadi gi haujik chatna ba haidna thorang toro libi sine
4: a nang gi je always home da chatna na ba thorang ni ne
3: mani mani mani
4: adu di nasa ni pa ga namongna di kari haiba
3: ain haje kibedone angang singadi sapi khinu silabchu sinna kwatara du da pun le ru sia nam kan haibene yam khang kar pune ai shone saki
4: adu pune ba po sei ni lang li sia
3: mari
4: shin shi shu pudori
3: hoi hoi hoi ai ada chai ring wa ring khari irega matam len na ba pu gi to ni dai
4: to adu shin shi shu pudori fa
3: hoi hoi na sa nu pi ga ai ga lu hom ba gi phatu adu ni Kadu de tiap lugu ada tau bunyi, ada aina lay tau bunyi paham aduh dah.
0: Bapa, ini posai sing sesum hondo apa hujan lagi?
3: Ah, salah salah hondo hondo, hongol hongol. Ngaco foto aduh di buki gunu ko, kai lah kani.
0: Bapa,
3: glass ki premium ni na, ipa apa aje?
0: Hoi bapa,
4: ngaco itu ni, ibu tuan ba, ngaco,

0: เรื่องนี้เนี่ย
1: อืมไฮบิว
0: เมนชั่นบังอัมเรากะตะอูดะดูดะตะเ
1: จอืมอะคุยกีไซซักปะซอรี่เซนจัมกีคอนเจลดะกีไซซิคันมิรปะเนโดไซซักปะดิกไซซักปะดะกีตาจิงไอดะตะนุจาตะกีอังตัมมินะซิระ
0: ดามวะรอซูยะดะไอไชงังวะไฮจะตะ
1: ตะมะเนฮอยๆอะดิดีฮันบะคอลาร์ซูโอเรตะนุจานาโดอะดอมนะคันมิรปะไซซุเลจะเรคุดอลตะจะรปะยาระจาดิดีตะนุจาย
0: ากะน
1: ิอืมทอรัมซะรุกยาบิรปะกีอะดอมบูฮันฮันดะทากะจะรีไซคุดอลตะจะรี
0: ทากะจะรีเฮม